0: รำจริงเพราะปรักดัวกับรัวและนำเดบประตูตื่นกับประกระเด็ดลังดิมนาประกันหัวหมอกไกลเหตุกระจับ
1: ก็ยำเลยงะไกลกระจับกราบดิประชินทิงจริงประตูกราบพนและนันเรือรูมกราบดิจารดักลักจริงนกเรียยักแซมเทจันบังกลมลาจารมอและหัดรำดิกระยาประชินทิงลอยแกลมดิหนังจักเดกระงตัวงวยดกชินทิงจิมไตซื้อรวยเห็นบังนั้นเดิมเดเห็นเห็นหับรักหมอประเวทบังประในลำจาร
2: ลวดนั้นจาตักแรกมลิกไลปีโมมดิกยาประสันติงมึงดินังลูดนกสันติงจิงดินังจากประสันติงจารมบินกรามดิประสันติงหมอกแหลมเทจันตึกนางกระตุ้มกไลแกลจากมึงกำรังทงเคลียแอแชมอักกไลท่าแกรมเทจันมดิกยาตึมประสันติงหมอกแหลมเทมึงกริ่งจึแสงปรองละแลตุกกริ่งเอกเสพตาไอเงากันนั้นจาลอกกระตุ้นมอลูเห็นตัวเองไวเรสันทิงปวดนิกตัวเองไวมังลาจาร์ทัดอย่างเงาตัวเองไวตุกจึมตัวสวยรอยเล่นอันตัวเองไวขับกระไกลนาวสันแรงกระไกลหัติปุ่นตากระไกลทากระมอกระไกลเทจันลำกริ่ง
1: บรมก่อตึมปุยรันหอมแดะอย่างเรยตีดลงจวดสร้างจิงหัดรำเด็กงามเรามอลุมด้วยเลยงะกายำเราะไกลกับบาปุยยัวเราะไกลกับเจาะไกลันแกลปุยกำไลกนุกนาและนั้นเด็กกระตังยัวปุยกำไลโตตีจารตักลัก
0: ระในกลมจารหมอไปตุสปันปลุกขยุนุกก่อตึมปุยกำไลรันหอมแดะอย่างเรยตีดลงจวดสร้างมอมด้วยบนสร้างจอมก่อตึมห้องหนึ่งกระตังปุยตุยรันตุ๊ดหลับรถไซปอร์เสตุ๊ดหลับรถตัวกิโลวัตต์เป็กรวมเราะไกลกับบะปุยยัวเตซังเราะไกลกับเจาะเกลันแกลปุยกำไลกนุกนาบอในคลำยานโค้งและนันเกลจังกับปุยรันกระตังลุยซีกระดึงกระเด็ดลั่งประทุมกรัมเดียมปลายจารห้องหนึ่งอติมเดียกระตังมุกว่าพองจัวร์สั่งปร่องวารมนึ่งห้องหนึ่งปร่องและดันนกเงาประปร่องดักลักหมอกไกลจักรเลตีกำเกาะตึมปุยรันหอมแดดยังรวยตีลงจัวร์สั่งกระกระตุ้นลำสาทุนมอมเก็ดมกุ้มนางไอต์เหล่ากระเจกโต้กระนองตุ้มลันอติเลอร์จังยัวลูปุยกำไลเมืองลันปะจุกำลันกระจุกระกระตุ้นมอมเก็ดเกรมนางไอต์เหล่ากระเจกโต้ลำไม่นับปุยกำไลและมอยัวจีจังลำทุน
1: นี่ละกับเบี้ยสามนาเวทกับบนสร้างเลยไงจักขัดระเพียนกนุกนาบราตีประจันนางไอตุ่นด้วยตัวเหกลับรักเปียโยกับปราบปรามจริงแปลมเนี่ยมเสระประมะและดันประจันปรักนามาประเทศลาจารตาเจงาวเลยระกุลกะในจริงแกลมจุนมันกำลังพ้นประกองอันกนุกนาลำหัดระเพราะมรอมอมบ่อเทียมกรำลิตุมตาลำหัดรำจุนรูตัวประตัวบังกนุกนาก็เพราะประมนิลัยจีทุนกระทำสำนักเวทกบวนสร้างจันปรัก
2: ลอยชิดระเพราะตัวงามกราเอโนปรักประจันลุยตีกระซาโจมนิลัยจันทุกตัวตุกลักปรักหังทุ่มนกกรำจริงเปลมเนมอประจันลุยตีทุกเอไม้ไกลปรักซาดับระและนันอโมตุยเอกาโอตัวตุกลักปรักกะซาจมนุยมะพระบรีพระประจันปรักนามะพระติลาจารตัดอย่างเงาลอยสิระกลกะเอโนปรักประจันลุยที่มตุมหังใส่ตุกติดตุมกะหังเอโนปรักนุยมะพระปีตลาเอเล่ากะนามะพระติลาจารตัดอย่างเงาที่จารแตกลักเอเตเกมเหล่าทุนลอยงะกำลังปรักประจันกำเนิดกำนับใหญ่จากตักลักกำแพ้และเอเป้เอมาปลุกตัวปานในคลายกระจุยตุกหลักปรักเบรกนำตุกตัวปลุกตัวโจมในจัน
1: ห้องเกลมกล่ำเกลิ้งกราเวดบรองอลหมามกว่าผอมลิมเราโนปิโมดิหนึ่งดีกยาบรองอลหมาดักลักลักดีกระตั้งผอมลิมรอมโรบายโยกระดับหนึ่งเราและนำลิมเราแกลมาประหะกายมดีประตูตื่นหมอปะเวดกระตุ้นดิหนึ่งดีกยาปรากฏว่ามอยมากว่าสะพานพลุนำกระจุ้ยลำทุนแต่ประตูพลุนำ
0: ดักลักกายมดีกยาปรองอลหมาตัวจักดิหนึ่งดีกยาลำตาและดันโยกวบของแกลยันอติปิมลิดมตามหนึ่งพลเสสีกับเพโซเรียงติวมอกลายกระตื้นดิหนึ่งจักและดันประตูตื่นมอปะเวทลำนั้นกับเพมรามอปะวัตรุนำตุ๊ปลุกจูเฮปอตอนโซเรียงมอลำโปรยใหม่ตุ๊ปาปลุกไปปอตอนและดันติวเกมสะพานพุทธสะพานในปอตอนเป็นตอนนั้นจารตักลักลำดีกระตังปลอปอกปล้องรูกริ่งปลามจริงตุยตัวพลคำหนึ่งหลอกมาเล่มรอปรองงามกระรำอารและนันรูกระตุ้มหันจับรัวมกรำดีปรองงามละมาปร้องมารตีมก่อมจริงแกลมาปรัว นังไอลำทุนตัวประตูปลุกนำจารดักลักมรามอสปันหัดับระรุมนังหอยนอลูลวยงะลูหัดับระรุมนังลำแอร์ไปยัวกระดับนังกระนอมเราและดำดีกระยาประตูกระกำรังเกลียกระจับรังรุมกบดีนังดีกระยาประงะลอกมาและดำดีกระยาประตูกระแกลติบดำดึกบนสังลำจาร
1: ดักลักระในมอยเบปายตัวด้วยบอไดโมเบดาบระรุงเอโมก็ได้ลำจารอดุกเลียลวดมอเกียมีมับลุนนำกันไรตู้สนันบอตุตื่นว่าเวทอดุกเบะมกังหัตระกะจ้า
0: เปียมดีบอตุตื่นมอปะเวทลูสะฟันและนันกว่าแสรุมนังลักมดีกระตังบระรุงเอโมหังดุมเจเฮโมยืมรอมแสซีลาวเบบรามันเรดอันเกิสอามอตาจารุไลส์ไกลไปยัวกระดับหนึ่งเราลำไกลปีมยุยโมตาลีเราหมอบประวัติปอตุตื่นและกระมดิหนึ่งกระเจาะไกโมมดิแกลตุยวมหมอบประวัติเอโมยมรอยาเดียรีกับรองเอมังมอหนึ่งกระเจาะเห็นและดันชิมอยนักยมเห็นเมืองปลุกดูกับลุยไม้กลับพระคลำสัตย์ใจมกะเฮโมมดิบนสามเพียนรง
1: ขมอนันเน่าแกลมตมปลังเอวลัดเบตาแกลงอสซอกานิลันเตเจงหลักหมอปุยระเฮิมทอมอยเตเจงดุกานิโรเบตาแกลทางอากานิลันกันหอยลันเตเจงอัตตุกมอนันเน่าก
2: ิเซมปลังลำกามารามอมก้มตืมตีตึมกระเดจกละหังไอลันเตเจงหมอเกมแกงจังปักกระดาลไอรันหะจันตีกิโลเมตรใส่ปอใส่ตุสปันปลุกปะกระบินตัวตุเอลันเตะแรงตื้อทุ่งกระเจิดกันสะตืออันนำตึมกระนังถามพระโยธมหมอบุ้งเอเตมดังนั่งมโรเอมาปลุกเอตัวจิโรกระจุปะเราทั้งอายการเอลันเตะแรงลักตกหมอปุยระลอยสีดำต้นปวมกัดเอเตบละกันเอลันกัดละมกันหังเอลันเตะแรงหมอเกมกังอามอตะหมอและปุยระจึงจวนไพรมจึเอเทมราหมอกไลดุปิกามาลมึงปลุกสะพานเอกลักปรักตุกตัวปลุกเอกลักปรัก
1: เอิมดิบนสร้างและดึงกับเลยแห่จำจนเพราะกันนังทารประมดิบตุตื่นไกลเกรดลังประกนุกนาไกลปิมหมอกันนังประสานจีแอดตัวกุลหมอกเลยงะรวมลิมรอและไกลมาประมึงตุ้มกันนังทารประกนุกนาลำจารห้องหัตระหลังดึกบนสร้างและดันกำลังประตุมกรามเดียมปลายจริงพ้นเปียมาประหะกลายปิมโมหิงามลิมเร่ากลายเกรดหลังประกนุกนาลำดิหนึ่งจักบรมเสริมกระหรำอารมักนั้นหมอกลายจอยจนลงเห็นเมื่อเกิดกนาจุมเดียมาประตีตุมสะฟา
0: สาลำต้มนกมอร้องอาปิมโมกันนงประสังจิแอตัวกุลเบิงบลันน้ำทุนตัวโบตัวปริมาตุระในเอเดซาทุนเวยงะไกลมาประเทวบิงเกนเหตุกิจเพลเอนอประงะเบิงครับโจกนาจุมด้วยมาประลูเฮนนังติมเซริมกราประกันว่าเมืองกษัตริย์มอมดิเฮนเมอเตนกงารำอาระประลันลาเอนารำอาระจังงามกระลวยกระดับนึ่งเรามรูลูเฮนปาปลื้มกะเฮดอติลำสะรวยมอมเมืองปาปลุกจุกีมาปลุกกระดับรำอาระจำเสริมกระมรอกันวะลูเบตะกยอกไกลมาประมอลวยงะหอมเน็กมลิมรอมรูฉะนั้นปรำเสริมกระรำอาระมาเห็นกระเพรนารำอารยตุมหังปรลันลามาบามเซมกรามเบิงปะปลุกจุกเอมาปลุกกระจับเบดานตุมอตุประยตุมมกบมเปตังอตุมเซมกระรำอารกนุกนาฟัลมกบมจิงและตุมิปุลหะเดระตามกับดูกระจอมพลังรวมด้วยบนสร้างบอนิกด้วยควาทุนลำปรงามกระเพรรำอารกยอนันประตุมะมเซมกระรำอารกมด้วยบนสร้างประเห็นมามอกแลกวนกับปักโ
3: อBắt đầu từ ngày 1 tháng 7
2: thì chúng tôi tương một rời xàm lần cái chú hùng tâm và mai lần lời ngạm tâm giáp ở tụ bà gặp chỗ của nợ trú nửa mạng bà thâu là bà ngạ mừng bồ trú rạ này làm vào bình kiến tụ bàn bước tụ bàn quạch lâu trẻ tú cái nó rạm ar mồm xìm kà lê dỗ rời cả cha lên ăn lâu cờ rời cả cha
0: อามอยกนองหายใจกับวัลบิงเกียนดูดโอแกลปิมโมกันงประสานจีแอตัวกูลมอลวยงาแลมรำเตยับนกลำจารยับรุ่มลานิมาทนตัวประตูปลุกนำกลมจารมอตปันเอปอตัวตุ้ตลอบลุจโจกนาจุ่มด้วยมาประลำเบียนเจลำนันกระซะมอยเป้นำเอปอกจุ่มตุ้โจกนาจุ่มด้วยมาประคาระในอัตตุกเลตลันก็ยกกับบ่ายเป็ดด้วยปอดลอยตุ๊บลุ่มตัวโจกนาจุ่มด้วยมาประมึงไก่นกกระจ่าเจ้าเบ็ดดักไกลมาประอัตเถิดเกจับ ก็ยอมเดกตังหัดรำพากลและดันเลงะปรอมดิมรอมโรเสร็จนั้นในนรำอารมณ์เสริมกระยอรวยกระจ้าและนั้นในเราก็รวยกระจ้าติดตุ้มสามฟาลู
4: Dối với cái bộ máy chính quyền hai cấp trong đó là tại cấp xã.
0: Hôm nay kết cây, mình có nông bộ đáng chà, kết cây chè bộ, mình có nông bộ sáng chế ạ chà, bất tông kết cây cực tương, mình có nông bộ sáng chế ạ tùm xa phân. Bộ lý ngạc kết bìm mô có nông bộ sáng chế ạ tùa cư, mô ngạc dọa xe hạt trầm trân. Nhập quân nâng thà ra bộ, mà bộ mô kết tụ tương hệ ít kết chấp. Nâng hôm nay cho chân đi cả tăng kết mà bộ cầm nước quân sang, lệ năng có nông bộ thùm kram nhằm bây.เหตุใดสาทุนเหลืองะกลายเป็นโมกนำประสานจีแอตัวกุลเบมกลั่นหัดรำจนโยกัวแผลนันตุตือนิตีบระทับพากนังทารประมกัวพอมดีนังแจกนาจุบเนื้อมาประกนุกนาลักรุมกัวกระจับกะแกลดีกะยันเป็ดในจริงหัดรำเด็กงะยมพันเปียมกอมกระนกมาประกะปะไอนวะมลิมเรามาประกำเดือบบนสร้างบระรวยบริจักเห็นรุมกัวดีกะยันประกนุกแกลดิบตาหมอกแกลกระจับรังลำเอ็นดุบเรา
1: เอิมที่วันสร้างและดันบิงกับลำเมนุกและดิบมลิมเราตีกริงลันตับกังเกิดแตงเวียนยุเอนาเมืองลำปาตันลับจารตักลักตัวกระเปียวจักคนักครูทารกระดึมยุเอนาโปเอนาจิงชากระฟังตุ้มแกลงอย่างอเตียแกลลับปวดดึมตัวกระเปียวจุ่มดีและลำไอเตียนักเดยุเอนาเมืองลำตุ้มกระนุกตัวขเตอร์นาวกรูมากรอบมิดังบังตุนไอดึมิเรา
0: ซาลำตุ้มคนนักครูทารกเร่มอมดิบบนสันยุนามเมืองลำวาตันลับอตุกเรียบหยักนั่นละแกลงอายังอาเตียและนันเรือยางมอมเมืองคนนักทารกเร่ในมอและกนงประทารกเร่มยอดกตาแซมไลและนันเชนทิงกนุกนาตุยับคนนักครูทารกเร่ยุนาเกลาจาร์ข้าตุกแบมนุ้ยเทาเรือยางมอมเมืองเบตาติเกือกซิมตัวหัดจุมระแกลเรือยางหัดดับเกรเปียและดันลำโตกับพงหัดได้ลักกินุกในห้องแกลจ้างมั่งคนหักรูทากแกลในอมอลึกอมอฟอร์โ
5: อ để cúng thỉnh về và dâng hương một đêm
2: ยังเกรเปียคนหักรูทากแกลย้อนนาเวียดนามและจุมปิดย้อนนาแบะเมืองและชายจันไม่ซาไอฮักุมปิดรูเกรเปียและนันดิมลาคนหักรูทากแกลย้อนนาโปอระในหมอตุ้มโจหัดเดลอยงะปรอในสุเปะเท่าไกลแงยางคนในครูถากแกรในไม่ลักดีกยาจังมังกระนังประกืนกลงเล็ดนันตึมกระนังประโยชน์ต้มมอหันระรูเปะสังยางหลักเซินไม่ลาชจันเล็ดนันตึมปวดสังยางลำวาลตังหลับในหลักปิดแงจักเห็นประเกรเปะคนในครูถากแกรย่อยหน้ามอไกลจักเห็น
0: อมอมจื้อตับนันโอยุเอนาเมืองลำจารตักลักเบมโยเมตีให้นายจิงชาระเมืองผมเดียตงลำฟาตันลับมอยปวลตงจิงดังเมืองอตวนจกกับมิและนันนักโจอตุกมก่อมจิงนันนาวดีอตวนดิมิและนันนักโจแฮมตงจิงและนันตาลำตุ้มเกิลมก่อมจิงแกลมอักรวมกบเกรเปียเอ็นแนงตงจิงยุเอนาเมืองเตกริงแตงเวียนในก็ความตุนและก็จังลำโตกับพงศ์ได้ลักรูเกรเปียวและนำดิมลาคุณครูทารกระเล็กเป็ดเอ็นนางจิงชาลาชจันก็ยวดะของยวดนำเมืองเอ็นนางจิงชาในหมอกแหลมอักขุนใหญ่ตีสนั้นก็ลำโตเวทเบิกนั้นพงศ์ได้ลักเท่าโต้งและดันเกรเปียวจูเกเกยนุเกตะนับลำกรับทนตีซ้ำลานเกาะทนเราเรียกบนสายเวียดนามเมืองมก่อมจิงแกลงไงยำจนเกินใจแจ้งมังยังอาเตียเทียบไรลิมปีม่านหายจันปีจักกะเตอร์เปาะพรามเตียเปาะปรองเรียกบนสังเสวยประเจมดาวยอมอักอามาโยกนองแกลงไงยังอาเตียมังสายเวียดนาดูโอในจิงเกินเรียกบนสังพิมตมโบและดันลำตมพลังกะนักโจดูเจเปียคนักครูทายกระเวียดนาโป
6: ก็
0: มอากิติก็ยอดกระทุนก็เรียมอากมเป็ดลำแกลงอย่างอดีตในก็จ้างมังคนครูทารกระในบอกเกรเปียวจุกเอนุกเตะนับบกละห้องแกลขับกะนุกมิเตอร์ลามาเตอร์โซกและดันขับกะกรุมากรัวมิดูมิเลาดักในยุเอนาเมืองลำจารตักลักกะเตือนไอเตียเกรเปียวดิมลาคนครูทารกระยุเอนาเมืองตีกริงลันตับกะงือตักลักใน
1: หัดรำดวงรูปแกลเดในเมืองระแกลมเราและดันหัดรำดวงสับลูกดวงรูปตักลักเจียตับในและจักกำเนิดบนสร้างและดันบินกับเตรียมติงหลังและวันเติมตัวลำหัดรำดวงรูปไปได้

0: phong cây đây mừng ra kèm rau lại đàn hạt rậm đùng ở sập lụp đùng rụp đặc lắc làm hạt rậm đùng rụp này mở tùm ta sợ này đặc lắc rậm vết thằng con ông bờ tùm cầm đem play lùm đằng do cặp bờ tùm cầm phun đi cây già cật lùn đặc lắc cầm lấy bờ trên thinh lưỡi hạt rậm đi nằm chắc bờ lọc mà đặc lắc cây nhậm đi nằm đi cây già không có phòng lim rồng rồ đi vào tụ tùn mà bỏ bằng cái bì mô cả nông bỏ sàn chị em tựa cư. Phần tâm tạ năng sân này ở mọi dọa con nông trừng lưu hạt ra bỏ rượu đuổi ố cả nông bỏ sàn chị em chả ra đặc lắc lọ hàm vết thăng cả nông bỏ tùm kram niềm play chả ra đặc lắc một lâm clân cả nông bỏ tùm kram niềm play mọ cái dùm phân làm hạt rạm điện nâng đi cái dạp bỏ tùm kram cái dọa năng nâng nào rùm xe lạc đất lăn cả bạc khôn làm kèm kèm tị bỏ tùm kram niềm play
1: tương phân năng thảm bỏ cử chả lên ăn tương xạ vào đi cái tăng kít cài cái lại mình mở bỏ ngạm kra rạm ar mở rạm ar mò lọ dô cốp bè bè cái lại lý kèl cả tương phân năng bỏ tùm kram niềm play tư lo ngạc ăn rạm bỏ tùm kram hăng cái lại bỏ mạc lên ăn tụ tư มังกรกบินพิมตัวโบปลุรัมปลาวากระนังพระสังเจแอและนันกระนังพระตุมกรามแหนมไพลมอนันเอลนำเอกเพพิมตัวหังนุยตุมกรามแหนมไพลและนันลอยปูลมาพระเทจันมังควากระนังพระสังเจแอจาร์ลูกไลตรงเก้ามังตุมกระนังพระตุมกรามแหนมไพลมอกไลตุมะและนำเซมกราปรามาจากตะลักล้อมรถชาร์ไกลไปยอกระดับหนังเลมรอมโรแบกไหลเลยมาเกิดถึงกระนังประเรปีกุมตุ่มกลางประกนะ
0: เอตเกมสาทุนลอยงะกลายพิมพ์โมกระนังประสังจีอตัวกุลจารตักลักมอปะวัดและลูปะตุทุนลำแกลมลิมรอรำอาร์กนุกนาและนันลิมรอมโรรวมกลมดินหนึ่งจักแกลมาประกำลิบวนสร้างและนันตุ่มกระนังประตุ่มกรามเดียมเปลยนมเสริมกระหำอาร์กนุกนาเตแสตุตัวสะฟัลมอดูดูเปเลียมกรัมดีและยอดหนึ่งเปียมอยับหนึ่งทังยัวและนำด้วยมาปรวะจังกับประตัวมะเสริมกระหำอาร์มอกลายตุทืนเมืองไรซามนันกระจุทุนด้วยประตัวปริมาดุระในกระนงประสันจิเอาจารมกลำกลังเล่นด้วยตุประตัวหัดจำจนเฮิมเท่าตุ้มตาหำอาร์กนุกนางาอรุ่ยและบรอกเกษมกลางวิศัยบอตะปันประตัวตาหำอารพนและนันตรงเก้าปิมเราะปะปลดลำตาหำอาร์ยอดตุ้มของประตุมกรามยำไพลรวมตั้งประเอตราและดันปลอมตมจัดระในกลมจารมอด้วยบอเสตุนำประสะปันตาหำอาร์มาเฮิมตาลำกระจับดังเราเสริมกระหำอาร์นุกนาลำนันไซบอตะปันในตัวปะปลุนำตารำอาร์มาเฮิมตาและดำเสริมกระหึ่ยหลัดดวงรูปเอ็นรำอาร์มเสริมกระยอรวยกระจ้าและดันในเราเห็นมึงกางรวยกระจ้าลูฮังเกิลจารมอตะปันปลุนำกว่าจะมาปลุกกระจุกกระจิตุและดันเกิลสะฟัลมอตะปันปลุสะปันกว่าจะหลับปลุสะปันกระจิตุเบ็ดทองนั้นเดิมตาพ้นจากกระปรมริมรอมรูกระดับเดิมเสริมกระหรำอาร์หึ่ยหลัดดวงรูปมอมบอมดิเมอรวมกลมดิบตุตื่นไกลเกรดหลังปลอกนุกัน ฮะเลยสิกลายเต็งยับมึงจารตักลักเอ็นล้อมหนึ่งเปลยวาลำลานิมาทนตัวบอตัวพลนำตีจารตักลักดิเซโรกวยปะพลตัวกระจายตัวหุ่มกำลานิเล่าดิเฮนเล่ากวยนำกระจายตัวหุ่มกำลานพลตัวทนตัวบอตัวพลิมาและดันดินำกวยกุจุพลิมากระจายตัวหุ่มกำฝึกในทนตีเต็งตุ่มอิมามลานทนตัวบอตัวพลนำเอ็นล้อมหนึ่งเปลยวาดิอิมากวยสากระจายตัว
1: ลำลันมาชีพลูซำตามนึงสิพูนดิสะไอกะเลนันกะเปะมึงปรักบิเลกะปรามกรามจริงตุ้มเตียมดังทางดิโยมสะไอลำนันปรากะจกสุมเอาดนและนันเจ็บดิลุยทีหังนังดิตุสาควัดเล่าเด็ดตุกะเลนันกะเปะมึงกะเลแจงเปลยยาสุมเอาลำยันเตยแพงลูมปิดหังนังทางปรามกรามจริงและนันนังเปลยมึงลาจารตัดยังเงาดิลูเพราะสั่งตัวปุ่ยกำไรแอร์ยาหนังจูเล่นอันหนังทางยากับพระรูปตึงดิจิโรกวัดตุปันพลุสากเด็ดตัวบุญนิกหนังทางยากับพระมกราวิทสั่งตัวเล่นอันไอโนปุ่ยกำไรยาดิยมหนังยาลำกัวใส่ดิจิโรกวัดกิจุกเด็ดตัวกยากระไรแจงไปยากระดับหนังเริ่มแกงกระไรเลิศเซซีกระดับหนังปีอัดฮิปปิมโกลแอร์อัดไม่ผสมเอายาลุยที่ลำกืลยันไอเต็มแดดลักระตังสวยรวยมุ่งไปทางนั้นประทะเกรซัน

0: รับเล่นอันเซนติงดิจโรกวัดนำปลุกปากติดตู้นั่งทำกันดิจโรกวัดนำติดตู้
1: ลำเกลนับแปลมนมนาแอสังแอปุยและดันประดุมแตงดิยมเสสระในดับกันหนึ่งเปราะแปลมแนมหนึ่งยัวกับประดุมกระลำจารตักลักมลิและดำเด็กมาเปราะมรอประยัวกับเปราะมดิหนึ่งจักดีแบบแนมไปและดันประตูตื่นปาเวทมอมติมดามตามเลยเสกไหลกระเสียมยับเอนอปรและหมองะลำไม่มามลันเอาเกาะทนไตบอดอบลดนำมกังทนไตบอดอบลดหิมาหมอปะเวดเดตุดอบลดสาวกัดนำลดนำกัดใจตู้ลำนั้นบระหล่อมกราเวดนังทังดีปลดหิมากวัดเกิดจุบลดนำกัดใจตู้และนันกำพาปุยกำไรดีปลดกิดจุบกวัดเกิดจุบลดตะปันกัดใจตู้บระบะแอโตและนำเซรมกระยาดีกิดจุบกวัดเกิดจุบลดกิดจุบกัดใจตู้เต็งจีมามนันอกอทนมนังทังและมอตุมกนังประตุมกรามยำแปลมกรามจิงมอลำจารมกะอังทนเตดิตรุปลปะกวยสิรตัวกระไรตู้เอกานังเนาะกะจาจาตุสากวยสะปันปลตัวกระไรตู้ลุมนังทังมังพลมอลแรงงาจักเกตีคาตามอปรงามเสสีปรอมกรามจิงประกะจอมกรามนังเปียบาชิกะลาจารตาเจงาวอันดกตุมลูกแหลดแหลานก็ยอปรักมกอมจิงโลกิสติกและดิยวมเบนาชิและกาลูโอบกละแกละนันลูกกะนังประตุมกรามเนียมเปลยมอลหันรำแนกงามเราลำปรอมกรามจิงมรอปรักยอกับรัวและนันเดบตูตื่นกับประกระเด็ดลังดิบนารประกะนะมอกแหลเอ็ดกะจับก็ยำเลยงะไกลกระจ่างกราบดีประชินทิงจิงประตุมกราบพลและดันเรือดรวมกราบดีจารตักลักจิงนุเครียจักแซมเทจันบังกลมลาจารมอและดำดีกระยาประชินทิงเลยแกลมดีหนึ่งจักเดือกระงตัวเงยดกชินทิงจิมไตซื้อรวยเห็นบังนั้นเดิมเดเห็นเห็นพระมอปะเวทบังประในลำจาร
0: ลวดนั้นจารตักลักมลิกไลปีมูมดีกระยาประชินทิงมึงดีหนึ่งลูดนกสันทิงจิงดินังจากประสันทิงจารมบินกรามดิประสันทิงหมอกแหลมเทจันตึกนางกระตุ้มกลายแกลจากมึงกำรังทงเลแอแชมอักกลายท่าเกรมเทจันมดิกยาตึมประสันทิงหมอกแหลมเทมึงกริ่งจึแสงปรองละแลตุกกะกริ่งเอกเสพตาไอเงากันนั้นจารเลาะกระตุ้นมอลูเห็นตัวเองไงเรสันทิงปวดนิกตัวเองไงมังลาจารทัดอย่างเงาตัวเองไงตุกจึมเตยสวยรอยเล่นอันตัวเองไงขับกระไกลนาวสันทลังกระไกลหัติปุนตากระไกลทากระมอกระไกลเทจันลำกริง
1: พร้อมก่อตึมปุยรันหอมแดะอย่างเรยติดลงจวดสร้างจิงหัดรำเด็กงะมรอมอลุมด้วยเหลืองะกายำเพราะไกลกับบักปุยยัวเพราะไกลกับเจาะไกลันแกลปุยกำไรกนุกนาและนั้นเด็กกระตังยัวปุยกำไรโตตีจารตักลักระในกลมจารหมอไปตุสปันปลุกขยุนุกมก่อตึมปุยกำไรรันหอมแดะอย่างเรยติดลงจวดสร้างมอมด้วยบนสร้างจอมก่อตึมหังนังกระตังปุยตุยรันตุ๊ดหลับรถไซปอแสตุ๊ดหลับรถตัวกิโลวัตเป็กรวมเราะแกลกับบะปุยยัวเตซังเราะแกลกับเจาะเกลันแกลปุยกำไรกนุกนาบ่อในคลำยานโค้งได้นันเกิดจังกับปุยรันกระตังลุยเซกันนังกระเด็ดลังประทุมกรัมเดียมปลายจารหังนังอเตียมเดียกระตังมึงก็พองจัวรสางปรองวารมนังหังนังปรองและดันนกงาประปรองดักลักหมอกแหลจักกะลิตีกำเกาะตึมปุยเฮรันหอมแดะยังรวยตีลงจัวรสางกระกระตุ้นลำสาทุนมอมเก็ดมกวมนังไอเหล่ากระจกโต๊ะกนังตุมลันอเตียเลอร์จังยัวลูปุยกำไรเมิมลันปะตัวกำลันกระจุกระกระตุ้นมอมเก็ดเกรมนังไอปลอกกระจกโต๊ะลำไม่นับปุยกำไรและมอยัวจีจังลำทุนนี่ละกับเบียสามนาเวทกบวนสร้างเลยไงจักขระเพียนกนุกนาบราตีประจันนางอายตัวด้วยตัวเหกลับรักเปียยัวกับปราบปรามจิงแปลมเนียมเสระประมะและดันประจันพระนามาประเตลาจารตาเจงาวเลยระกุลกะในจิงแกลมจุนมังกนังพ้นประกองอันกนุกนาลำหาดับระมรอมอมปอเทียมกรัมลิดุมตาลำหาดำจุนมรูดอบลตัวมังกนุกนาเกอประปรมนิไลจีทุนกรึลำสำนะเวทกบวนสร้างจันปรัก
0: ลอยสิดาประตกงามกราเอนอปรักประจันลุยตีกระสาโจมนุยไลจันตุกตัวตุกลักปรักหังทึมนบกรัมจิงเปลมเนียมอประจันลุยตีตุกเอมายไกลปรักสาดับระและนันอมองตุยเอกาโอตัวตุกลักปรักกะสาจมในหมาพระ บริประประจันพรักนามาประติลาจารตัดอย่างเงาลอยสิระกลกะเอโนปรักประจันลุยตีมตุมหังใสตุกติดตุมกะหังเอโนปรักนุยมาประปีตลาเอเล่าเกินนามาประติลาจารตัดอย่างเงาตีจารแตกแรกเอ็นเตยเกมเราทุนลอยแงะกำลังปรักประจันกำในกำนับใหญ่จารแตกแรกกำแพ้และเอเป้เอมาปลุกตัวปานในคลายกระจุยตุกหลักปรักเบรกนำตุกตัวปลุกตัวโจมในจัน
1: ห้องเกลมกล่ำเกลิ้งกราเวทบรองละมามกว่าพอมลิมเราโนปิโมดิหนึ่งดีกยาบรองละมาดักลักลักดีกตั้งพร้อมลิมเราโมโรบายโยกระดับหนึ่งเราและนั้นลิมเราแกลมาประกันยำดีประตูตื่นหมอปะเวทกระตื่นดีหนึ่งดีกยาปรากฏว่ามอยมากว่าสะพานพลุนำกันเตรตุลำทุนแต่ประตูพลุนำดักลักกันยำเด็กกยาร์ปรองงาละมาตัวจักเด็กหนังเด็กกยาร์มตาและดันโยกวบของแกลยันอาเตียเปิมลิดมตามหนังพลเสซีกับเพเสาเรียงติวหมอกแกลกระตื่นดิหนังจักและดันปอตุตื่นหมอปะเวทลำนันกับเพมาราหมอปะปะจุนามิตุปลุกจุเฮปอตอนเสาเรียงหมอลำโปรยไม้ตุปะปลุปะไอปอตอนและดันติวเกมสะปันพุสะปันไอปอตอนเป็นตอนนั้นจาระดักลักลำเด็กกระตังปลอกปอกปลอมโรกริงปลามจริงตัวตัวพลคำหนังหลอกมาเลิมรอปรองามกระรำอารและนันรูกตุมหันจะปรองกรำดีปรองงานละมาปรองมาติมก่อมจริงแกลมาปรองนางไอลำทุนไตประตูปลุกนำจาระดักลักมารามอสปันหันจะปรองรุมดังหอยนอลูเลยงะลูหันจะปรองรุมดังลำแอปายัวกระดับดังกระนอมเราและดันดีกระยาปรองตุมกระกำรังเกลียกระจับรังรุมก่อมดีหนึ่งดีกระยาปรองงานละมาและดันดีกระยาปรองตุมกระแกลติมดำดึกบนสังลำจารดักลักระในมอยเบไปตัวด้วยโบไดโมเบดาบระรุงเอโมก็ได้ลำจารอดุกเลียลวดมอเกียมีมาปลุกนำกันไรตู้สนันบ่ตุตื่นบาเวดอดุกเบะมกังหัตรากะจาเปียมดีบ่ตุตื่นมอบาเวดลูสะฟันและนันก็แสรุมนึงลักมดีกระตังบระรุงเอโมหังดุมเจเฮโมยมรอมแสซีลาวเบบรามันเรดอันเกสอามอตาจารุไลส์แกลปยวกระดับหนึ่งเราลำแกลปีมยุยโมตาลิเราหมอปะปะปะตุตื่นและกระดิหนึ่งกระเจาะเกยโมดิแกลตุยวมหมอปะเวทเอโมยมรอยาเดียเรียกับรองเอมังหมอหนึ่งกระเจาะเห็นและดันชิมอยนักยมเห็นมึงปลุกดูกับลุยไม้กลับพระคลำสัตย์ใจมึงกะเฮโมมดิบนสังเพียนตรงขมอนนาวแกลมตมปลังเอวลัดเบตาแกลงอสซอกันในลานเตเจงหลักหมอปุยระเฮิมทอมอยเตเจงดุกันิโรเบตาแกลทางอายกันในลานกันหอยลานเตเจงอัตตุกมอนนาว
0: กิเซมกลางลำกมาระมอมก้มตืมตีตึมกระเจจกละหังไอลานเตเจงหมอเกมแกงจังปักกระดาลไอรันหะจันตีกิโลเมตรใส่ปอใส่ตุสปันปลุกปะกบินตัวไอตุเอลันเตะแรงตือทุ่งกระเด็ดกันสะตุอันนำตึมกำลังทำประโยชน์ทมหมอกบุเอเตะมดังนังมโรเอมาปลุกเอตัวจิโรกระจุปะเราทั้งอายการเอลันเตะแรงลักตกหมอกปุยฮระลอยสีดำต้นปูมกัดเอเตะบละกันเอลันกัดละมกันหังเอลันเตะแรงหมอกเกมกังอามอตะหมอกเละปุยฮระจึงจวนไพรมจึกเอเทมราหมอกเลยดุปิกามัลมึงพลุสปันเอกลักปรักทุกตัวพลุเอกลักปรัก
1: เอิมที่บนสร้างและดันดิงกับเลยแห่ดำจนเพราะกันนังทารประมดิบตุตื่นไกลเกรดลังประกนุกนาไกลปิมโมกันนังประสานจีแอดตัวกือลหมอกเลยงะรวมริมรอและไกลมาประมึงตุ้มกันนังทารประกนุกนาลำจารห้องหัตระหลังด้วยบนสร้างและดันกำลังประตุมกรามเดียมปลายจริงพ้นเปียมาประหะกลายปิมโมหิงามลิมเร่ากลายเกรดหลังประกนุกนาลำดิหนึ่งจักบรมเซมกระหรำอารมักนั้นมอกลายจอยจนลงเห็นเมื่อเกิดกนาจุ่มลิมาประตีตุมสะฟะสาลำต้มนกมอร้องอาปิมโมกำลังประสังจีแอตัวกุลบังลันน้ำทนตัวโบตัวปริมาตุระในเอเดซาทนเหลืองะกลายมาประติวัลบิงเกียนเหตุกิจเละเอนอประงะบังครับโจกนาจุ่มด้วยมาประลูเฮนนังตีมเซรมกราประกนว่าเมืองกัลสาฟัลมอมดิเฮนเมตีนกงะรำอาระประลันลาเอนรำอาระจังงามกราเหลือกระดับนังเรามรูลูเฮนปาปลื้มกะเฮโดติลำสะเรยมอมเมืองปาปลุกโจเกมาปลุกกระดับ pram ar cham serm kra mro kanwa lu be ta ko yo klae ma pro mo le nga hom nek mli mrom ro senan pram serm kra ram ar mar hen
2: số lượng hồ sơ
1: tiếp
2: hàng ngày thì
1: không rõ lần làm mà bám xem gram bằng ba plus trong game mà plus cả trap bề ta tụm ở tụm rồi giờ tụm gặp bất thằng ở tụm xem gram ar còn có nào phải gặp chính là tụm ipul để ra tam gặp du có trầm lặng đùm đi buồn sang bờ nick đi khoa thôn làm bờ ngắm gram bảy gram ar có yo nan bờ tụm mà xem gram ar cầm đi buồn sang bờ hen mà mọc lại quần cặp bạc ô
3: bắt đầu từ ngày 1 tháng 7
0: á thì chúng ta từng một rải sam lần cái chung tam wal mai lần loại ngạm tam yap tu pra grab cho con nợ trúc nơi mạng pra thâu kla pra ngạ mừng po tu ra này làm vào bình kiến tu pan plus tu pan quạch lau trệ tu eno ram ar mom sem kra le yo rai kacha lên nằn lau kờ rai kacha
1: អមយកណោះហចិនកវលបិងគៀនដូចអូក្លែពីមកនឹងប្រសានជាអែតួគូលមកលឿងឡែមត្រាំតិយបនោះខ្លាំចារយាប់ទុំឡានីម៉ាធុនតែបតបលុះណាំក្លុំចារមកតប៉ានេប៉តែទុះឡបលុះជូកណាទុំនេះមកប្រាឡំបៀនជេឡំណាន់កលសាមកពេណាំឯប៉កយីទុះជូកណាទុំនេះមកប្រាខារណៃអតតុកលេតឡានក៏យកកបៃបេះដួយបតឡយទុះលុះទួជូកណាទុំនេះមកប្រាមកឯណោះកចាស់ចៅបេតាក្លែមកប្រាអធិអិតកចាប់ក៏យំដេកតាំងហត្រមផាគូលលេតដានលេងហប្រមនេះមរមរោសិនណេណោះរាំអារមមសិនក្រាយោរួយកចាស់លេតណានិលោក៏រួយកចាស់ទីទុំសាវ៉ាល់លូ
4: ដោយវិញបុមៃជិនវិញ2កັບក្នុងដល់ឡាតៃកັບសា
1: ហងក្លែកិតកែមកកណំប្រដាងចារក្លែកចែប្រោះមកកណំប្រសាជាអាចារមិនតងក្លែក្រកតឿនមកកណំប្រសាជាអទុំសាវ៉ាល់ប្រោះរេងហក្លែពីមកកណំប្រសាជាអទួគូលមកងាក់យកសិហត្រំទុនញាប់កណឹងថារប្រោះមកប្រោះមកក្លែទុទឿនហេតកចាប់នឹងហងក្លែចុះជន់ដីកតាំងក្លែមកប្រោះកំនេះបុនសាងលេដានកណឹងប្រធំក្រាំញាំប្លែឯដែលសាធុនលឿងាក្លែពីមកនឹងប្រសាជាអតួគូលបីមក្លលហត្រមទុនយកួផ្លែនន្ទុទឿនីទីប្រតាប់ផាកនឹងថារប្រអង្គផំឌីនឹងចកណាទុនេះមកប្រកនោះកណាលាក់ឌ្រុំគបកចាប់កក្លែឌីកយ៉ាំពេតនៃជីងហត្រមដឹកងាយំផាន់ពីមកំក្រនោះមកប្រកបឯណោះមលិមរោមកប្រកំទិបនសាងប្ររួយប្រយចកហិនឌ្រុំគបឌីកយ៉ាប្រកនោះក្លែទីបន្តាមកក្លែកចាប់ប្រឹងឡាមិនុគមរោអមនេះបនសាងលេដិនបិងកាប់ឡាមីនូក្លេដិបមលិមរោទេគ្រិងឡានតាប់កងើតេងវៀនយុយណាមឿងឡាំវ៉ាតិនលាប់ជារតាក់ឡាក់អន្តូក្រេបយោចាក់ខ្នោះគ្រូថារក្រេះឌឹមយុយណាពូអេណាជីងឆារកវាងទុំក្លែងងាក់យ៉ាងអទាក្លេះឡាប់ពុលឌឹមអន្តូក្រេបជួយមឌីលេះឡាំអៃទៀណាក់ដេះយុយណាមឿងឡាំទុំក្លេះនោះអន្តូខតរណណាគ្រូម៉ាគ្រាប់មីនឹងមឹងអន្តុនអៃឌឹមមីឡោសាឡំទុំគណះគ្រូថារក្រេះមុំនេះបុនសាញ់យុណាមឿងឡំវ៉ាតិនលັບអតូក្រេបយោចាក់ណឡាក្លែងអាយ៉ាងអាទាលេដាននេះរឿយ៉ាងមុំមឿងគណះថារក្រេះណៃមលះកណឹងប្រថារក្រេះមិនយល់កតានសែមឡៃលេដានជិនធិងគណុកណាតុយ៉ាប់គណះគ្រូថារក្រេះយុណាកលាចារកាដុកបែមនុយថោរឿយ៉ាងមុំមឿងបេតាតិកើកសិមទោះជុំរៈក្លែរឿយ៉ាងហដាប់ក្រេបយលេដានលំតោក៏ពោះដែរលកេនុកណៃហងក្លែចាំងម៉ាំងគនគ្រូថាក្លែណៃអមលិកអមវរអូ
5: ដែលគង់ធិញវេវ៉ារឹងហឿងមួយដេម
6: យ៉ាងក្រេបយគនគ្រូថាក្រេះយោណាវៀតណាមលេចពិតយោណាបែមឿងលេចហច្ចាន់ម៉ៃសាអៃអកុំពេតរូក្រែពះលានឌីមឡាគ្នេះគ្រូថាក្រែយោណាពោអរណៃម៉ោទុំជោហដេឡ័យងាប្រណៃសុពេះថោក្លែងងាយ៉ាងគ្នេះគ្រូថាក្រែណៃម៉ៃលកឌីកយ៉ាងចាំងម៉ាំងកណងប្រគឺក្លងលេតានទុំកណងប្រយោទុំម៉ោហន្តរូពេះសាំងយ៉ាងឡាក់សិនម៉ៃលាចចាន់លេតានទុំពោះសាំងយ៉ាងលំវល់តាំងឡាប់ណៃលាច់ពេតអ្នកចាក់ហិនប្រាក់ក្រេបព្រះគ្រូថាក្រេះយោណាមកក្លាយចាក់ហិន
1: អមមជឹះតាប់ណាន់អូយោណាមឿងឡំចារតាក់ឡាក់បេមយមេទីហិណាជីងចារមឹងភុំនៀតូងឡំវ៉ាតាន់ឡាប់មយពលតុងជីងទាំងមឹងអទួនចុះកបមីលែនណាក់ជូអទុំកំជីងណានៅ đi ở tuôn đi mỹ lại nặn nặc cho hèm tông chiên lại đành ta làm tấm cơm cọm chiên kèm ác rôm cọp kẹp cho em nàng tông chiên duyệt nào mường tề kinh tài nguyện này.
2: Tuổi tác tôi cũng đã cao.
1: Có khoảng tuần lễ khỏi chàng làm tổ cả phòng hạ đầy lắc rô kê biếu lại nằm điểm là con hạ rô thả rạc lạc biết. Em đang trình tràn là chạy chân, có dùa tới hỏng dụy đàm bường. Em đang trình tràn này mọc làm ạc nhạy ti. Sự nắn cao làm tổ viết, bước năn phòng hạ đầy lắc thảo tôn lại đàn kê biếu trụ cơ cười nụ kê tệ nập. Lâm grab thôn, tê xăm là nó gọi thôn rau, nước buôn xa Việt Nam mường, gọi chinh kè ngại dầm trùn cường trai. Chàng mang dàng tia thịa bè lìm bì man hay chàn bì chắc, cả tờ bọ pram tia bọ prong, nước buôn sang xoay bà trên đào dòm ác. Mà do con nông kè ngại dàng tia mừng xa Việt Nam đùi ố, nay chinh cơm nước buôn xa bìm tùm bố, lệ đàn lòng tùm lăng cả nạc chô, rù chế viết con nạc rù thật ra Việt Nam bố.
2: Em cảm thấy rất vui
1: khi nói vậy. Còn Akiti, cơ dựa tạc gặp thân, có hềm ạc biết làm cái ngại dàng ở điện này. Có chàng mang con nạc rù thật cái này bỏ kể bỏ trụ cái nụ kể tệ nập. Bố là hôm nay khắp cơ nục mị tờ la mà tờ sốt, là đàn khắp cơ cụ mà cụ mị đưa mị lâu. Đặc nè dưới nà mường làm chà đã tạc lạc, cơ tên ai tìa kể bỏ điểm là con nạc rù thật cái dưới nà mường, tì kinh lãnh tập cơ ngư tạc lạc này. Hạt rạm đường rụp lại đệt này mừng rạc lại mở lại đàn hạt rạm đường ở sập lụp đường rụp đặc lắc chơi hết tập này lại chắc cầm nước bên sang lại đàn bình gặp trẻm tình lặng lẽ và là tầm tuôn làm hạt rạm đường rụp về tay.